ทำซ้อมทีเคารพในวาระดำเนินของประชุมในภาคเศร้านี้อยู่โดยการเป็นประธานของท่านปริญญาเอกไสยสมพรพรหมวิหารอยู่ด้านในห้องประชุมก็ได้มีการประกอบคำคิดเห็นถือว่าเป็นการสืบต่อจากเมื่อวานนี้ตอนแรกกับการประกอบคำคิดเห็นต่อกับบทรายงานการเคลื่อนไหว5ปี2026-2030ของสภาแห่งชาติสุทธิ10และจากนั้นก็ได้มีการประกอบคำคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกับการรับรองเอาแผนการก่อสร้างแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย5ปีของสภาแห่งชาติสุทธิ10

ขอเฮียนท่านประธานคณะประธานกองประชุมที่เคารพและนับถืออย่างสูงเฮียนท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงเฮียนบรรดาฐานการนำขั้นสูงภาครัฐอดีตการนำขั้นสูงภาครัฐ

0: บรรดาฐานแขกที่มีเกียรติบรรดาฐานสมาชิกสภาแห่งศาสตร์ที่เคารพและนับถืออย่างสูงข้าพเจ้าตั้งนากองเลขากองประชุมขอนำเอาหางมติทั้งสองฉบับขึ้นผ่านต่อกองประชุมมีดังนี้1ข้าพเจ้าขอผ่านมติกองประชุมขังปฐมฤกษ์ว่าด้วยการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่เก่าขั้งที่10 2026-2030ละเอียดมีดังนี้อิงตามมาตรา53ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2025
1: ซึ่งในภาคเศร้าของมื้อนี้ก็ได้มีสมาชิกสภาหลายเขตเลือกตั้งได้ประกอบความคิดเห็นต่อกับส่งห่างบทรายงานหลังจากนั้นก็ได้มีการขึ้นผ่านมติตกลงเห็นดีโดยเฉพาะก็คือได้มีการลงคะแนนเสียงหับห้องเอาแผนการเคลื่อนไหว5ปี2026-2030ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์และมีการ
0: เกี่ยวกับสิทธิ์และนาทีของสภาแห่งศาสตร์อิงตามมาตรา12ข้อ2จำ2ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งศาสตร์ฉบับปรับปรุงปี2024อิงตามบทรายงานของรัฐบาลในวันที่23มีนา2026เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งศาสตร์5ปีครั้งที่เก่า2021-2025
1: ลงคะแนนเสียงครับห้องเอาถือว่าทั้งแผนการเคลื่อนไหว5ปีของสภาแห่งชาติและแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย5ปีของสภาแห่งชาติแม้นได้ถูกครับห้องจากกองประชุมก็คือประธานสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งก็ถือว่าคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งชนะ2มติดังกล่าวนี้ก็ได้ถูกครอบครองเป็นที่เรียบร้อยและนอกจากนั้นก็ยังได้มีการอ่าน
0: และทิศทางแผนการ5ปีขั้งที่10 2026-2030ผ่านการค้นคว้าพิจารณาและประกอบคำเห็นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งด้วยความรับผิดชอบสูงของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลในวาระของประชุมขั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งศาสตร์สุทธิสิบในระหว่างวันที่23หาวันที่27มีนา2026
1: มติของคณะประจำสภาแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแต่งตั้งห้องประธานกรรมาธิการห้องหัวหน้าห้องการว่าด้วยสภาแห่งศาสตร์และสมาชิกสภาแห่งศาสตร์ประจำการ
2: программой и допишите шуанже на фнеди фрепенья в мокаж. Ват шлют не брат, но хуай бабка на рыбе пнила ругу смрифа нет, на варат шум крат, но фаубеклю на мышны зрабе роас чирю хби. Може я здрейф вот на тоск, шума чирк шужья в клуб. Рейду пирадейся, шузо на гнезлу умжу не тон клуб. Шуда ясный, шуда гасшам жуда нам. Шузо дивы дутрос сачет жузак, не зуда рут на вырисный сайду в клуб. Шузо нюгры вышли в фрупи за булк, груб шла на ног, и зырт

ทำผสมที่ขลบเมืองเว้าถึงสภาแห่งชาติแล้วก็ถือว่าเป็นองค์การอำนาจรัฐสูงสุดเป็นองค์การตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้เป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติบทบาทของตนด้วยความรับผิดชอบสูงซึ่งในระยะ5ปีผ่านมาสภาแห่งชาติสุดที่9ได้เอาใจใส่จัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานของตนด้วยจิตใจห้าวหาญและเป็นเจ้าการซึ่งเด่นกว่าหมู่ก็แม่นการปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับปี2025และได้

ของประชุมตกลงมาตรา1รับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030

กองประชุมเห็นดีเป็นเอกภาพต่อกับการรายงานของรัฐบาลและรับรองเอาทิศทางรวมเป้าหมายแผนเบียบจุดสุมและโครงการบุริมสิทธิ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ซึ่งบรรดาตัวเลขขาดหมายมีดังนี้

และกฎหมายจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงกงจากการจัดตั้งและบุคลากรสภาแห่งชาติสุทธิสิบสำเร็จโดยพื้นฐานเป็นเจ้าการปฏิบัติพระราชบทบาทนิติบัญญัติการตกลงปัญหาสำคัญต่างๆของประเทศชาติ

0: หลังจากมุจาอาจารย์เลยให้เฮดไลน์ขึ้นก็เลยดีใจที่จะมาในมื้อนี
1: ้ก็ขอแสดงความนับถือเคารพภาคยิงอาจารย์สุรักษ์ศิวลักษณ์ที่เฮ็ดให้พวกเขาได้มาในมื้อนี้ถ้าบ่มีอาจารย์พวกเขาก็คือสิไปมากรุงเทพเวียงจันทน์นี่ยากแดอันนี้ก็มันก็ยากแต่ว่าเขาต้องมาเป็นหยังจึงมาซั่นก็คือเอ้ยได้เว้าว่าเพิ่นมีความหมายความสําคัญแหละมีผลประโยชน์กับแมนต่อชาติเฮา
2: หนึ่งขาดไม้เศรษฐกิจมหาภาคหนึ่งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจขาดคะแนนอัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP ขยายตัวในระดับ 6% ขึ้นไป
3: และได้ติดตามกวดกาอย่างมีประสิทธิผลเฮ็ดให้สภาแห่งชาติสุธิ9สามารถสำเร็จหน้าที่การเมืองที่พรรครัฐมอบหมายให้และประชาชนมอบหมายให้ได้เป็นอย่างดีอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ
4: Halo explicação conaba exposição ao motivo a intervenção política conaba tem orçamento retificativo depois maka a missilo que fila fali ba distintos deputados ir ato ato perguntas ou recomendações ir ato depois maka a missi for fali tempo ba parte governo ato for resposta careca o ahira for resposta maka buat rumah sudah completo ita si lo que fale base sao segundo nian no hoto ita si termina tenia o audiencia o hing ne loron tomak ne hode klinya ministerial sira ne be excelencia vice primer ministro ho na hira ne be makturo na he oing ne ha no ing hatu habadak tempo ha si fo ba su excelencia vice primer ministro para hatu lidera sesa un parte governo nian muito obrigada
5: Tinha retrato afigurada do alto e santo espírito a pintura, a cândida pombinha debuxada sobre a única fênix, virgem pura. A companhia santa está pintada, dos 12 tão turvados na figura como os que só das línguas que caíram de fogo várias línguas referiram.

ต่อพุทธศาสนาต่อพวกเขาในสังคมลาวฉะนั้นพวกเขาอ่ะเฮ็ดจังได๋ก็ต้องได้มานบไหว้เพิ่นจักเทื่อเพราะว่าบ่มาบ่ได้ละปีนี้ก็เฒ่าแก่เติบแล้วซั่นน่ะก็เลยตัดสินใจมาเพราะว่ามันจะเป็นจังได๋ก็ตามว่าซั่นขอให้ได้มาได้จักเทื่ออันนั้นมีความรู้สึกดีใจหลายอาจารย์ที่ได้มาในวันนี้เจ้า